0: commander zagyanch ki van lina ta mai ka jai tha rata for ansam rakin ka malai ka sang faila to na for rakin bajik samra for nay
1: nay akashwani itanagar dibrugor medium wave sipa sisap si chom si meter ho pa che se bha kilohertz me mo chalang khamtai khamti ho go ma ho mane wan angga lani bi dai song hing pa sao tu ingna ji pi mo song hing sao ho nen august nai sibit wan nam ho wadi kun sing kun meung tang lai mo som nam kham mane he nei thom kha ta nam kham kun hi kho meung arunachal pradesh nai chau wong khau lo khai hau ma nam kham nei phet pham ni si ho indian army khansam arunachal pradesh police khau ko lo ma ti border nei secure khansam ni nam su ho เฮิร์นลูกสบาในตือซองนารีขันสำเฮิร์นราชสบาในตือสิบซองนารีตักเศร้ากันน้ำห่อ Union Agriculture ขันสำ Farmer Welfare Minister ศิวราชสิงห์เจ้าฮัน Scholarship ขันสำฟันอันคอง Agriculture Student เขากูบากูนาไหมตักพุทธหูเหกาลกตั้ง National Scholarship Portal NSP นี่ยะ New Delhi ไม่วันมังอานือหุเฮียงราคาซ้อนเหล็กซ้อนลายในกาตั้งลงตั้งเมืองนือหมานเงินเศร้าอีดกระโดนลกตั้ง Direct Benefit Transfer DBI Mechanism ตักป่วยกันกามัดยำตักตังเป็ดชิบหาอินดิเพนเดนต์เดย์ปีไหนยูวาสักตีขันสำราคาเขาตักเอาเปลี่ยนวิกซิตบาระตั้งโกบป้าหาเซปปีนำข้ามวันเดย์มาตรมไหนดิเฟนซ์เซกเตอรีราเจสคุมาร์สิงห์วังมัดยำไหนพรีมินิสเตอร์นเรนทราโมดีที่ฮิตโฮลกเรดฟอร์ดนำหอScience Consum Technology Minister Dasanglu Paul Wan Manga Review Meeting Anung Tak Tangka Nu Geothermal Exploration Mai Ausi Nia Tawang Region Consum Mineral Exploration Nai Nia Ti Office Itanagar Mai Khunlong District Administration Isyang Wan Mangaไบค์ขันสำเล่งเหลียวติรังกาเรลีอันหนึ่งตักปุตฮูกาจะฮาร์ฮาร์ติรังกาแคมเปญลูกดีซีออฟฟิศคอมเพล็กซ์เอาซีเตอร์กันดิมจอกเมนมาร์เก็ตปาซิกัดเรลีในโลเคลเอเมเลตาบีดารังมันเจ้าอลานเบอร์ซีตักปุตฮูกาปาซิกัดมูนิซิปัลคอร์ปอเรชั่นพีเอ็มซีชีฟคอนซิลเลอร์ตากุมปาดงPMC Deputy Chief Counselor Kamin Lego Head of Department Tanglong Tangmeung khau nang kan ma nam ho Home Minister Mama Natong Capital Police Itanagar khau mai hum chom yong jo ha kan ma hang xiao tiao xiao tau ne pa 63 gram khan sam ne ngun sao la that nai กุนซงกูไม่ก็เสียวกาเนียจิมปูไม่นำข้ามในโซเชียลมีเดียไม่เตรียมในสีป่วยกันกาน้ำหออรุณาจัลประดิษฐ์แอทเลตบีรีตักเกอร์ตูลินแมนดับเบิลไม่โกลขันสำตูลินแมนซิงเกิลเอสเอลโฟร์ไม่บรอสเมดัลปีองกาNia di BWF para World Circuit Lima, Peru mai. Chief Minister Pema Khandu ko social media mai tiem nai si takar mai yong yo. Ho ka nam ho. Na 15 mai takar medal si NP ong ka tu lin international para sport event mai. Department of Health Research, Indian Council of Medical Research, Tang Songha Edition, Science Health Handsome Innovation for Next Gen Explorer, Tak Tang Gam, Lok Sip Eat One OC to Sip Song One Nun Namai, T Tak Ko, Program Nay Hang Song One Nay Nam Ho, UPSC Hong Won Kun Sing Mung, Lok Eligible Candidate, Hang Direct Recruitment Nam Ho, Meteorological Center Itanagar MCI Lauma Nu Chila Sip Eat An Arunachal Pradesh my yellow alert zone tima nisi lauma ha nam ho khansam chang mane ko kham te khaina nam ho mane muui kham mai lo nang chinwa manchi mai hanai thom kha ta